0: 徐正正来给古道国送给，光给松叶古道的，江水的松叶不晓得谁，定了密集给猪头鳖团大马些，的仓位主要团大些，定了苏州青塘鬼团大些，你古道谁呢？军需其为不晓得啥？你三等队，罗门鬼呢？你广播部电视的哪个区队？江水开水抽了当马些？
1: ที่เกี่ยวกับสัมปทานผิวมันตัวละสัมปทานก็ที่สัมลูกคู่ตัวงั้นวันนี้ชูจังจังละวันนู้นกี่ชิวเลนจำชาเจรังยูรังตาเจียกเรื่องชูโซงี้รังเสียอยู่ตาละนี่ก้าเงี้ยเจียมาเตอร์รูปงูเกรังยูรังตาเจียชูยาดีจุดจุดนั่นจู่วันจีทุนนั่งสามวันเสียยาเจ้าสละเว่ยจูรังยิ่งเบี้ยกันละลุงกูตั้งอาชีพขนาดยัง
2: 可是个中年吧，接送。准备马用上街，人家马跑掉，上面人家要去医院，打针去是个，起码到，别打手机，没事个就打啥，
3: 让你看嘛去。